0: นั้นในน้ำที่นั่งก็มีสะดวกในซอกกระสับอันตาหิงนันตาคนหัวปัสเตียมมาปุ๊บนักโก้ดิลิเจมาเก่งปะปัสเซลเนมุเ
1: ป้จุสโก้ตะบังกิโก้ฮัตังกิโก้คลิกุนมาคายนักโก้นิทรัมปักสวยอยากมาเฮียกูปันมาลุยกันนักโก้กินโอ้

0: เลื่อนมันมั่วอานงกรุณังโมเมาเล
1: ่ปะอามินาโกปะ
2: อามินสโกปะ
1: นี่ฮะปิดมิสิลังเอมีปะ
3: นักุงสาวมุริโต
2: นามุตตงมีปะ
3: อันซะ
1: สินุอิกิงอามิกัดกัดซาลูบีปะสายุมันมิงนามูฮิคัยนักมีติ้งมันอามังฮะทีเชอร์ส
3: อ๋อดีเอ้ยนะฮะล่ะปังยิลิสมุกุรัน